0: ที่ตาเชิดมาแล้วก็มาเ
1: อร์ไลน
2: ์ 1 Frank Tom William William 31 Paul 75 Edward Adam 06 555
3: Dispatch room 2755.
1: 2755.
3: 755 is on scene.
1: I copy on scene.